0: ียนส่งครับ
1: Combat.
0: Heel, North Dakota, 8 Palm, Queen George, 589. Get up.